บาเซนยึงกําดาวีวีไพรปอแม่นัดบาวีไพรปออันนั้นโรคสัญญายึงตรยุลทาวีไพรปอมีในท่าจีเคมีหรือบาวีไพรปอนะไพร changing right ปรับดาวหายจีเคมีเปลวีกระดาวจีเคมีนั้นไอ้บังการไอ้ยังเมียนมาหริกเตียด become the carcinogen in our body ตอนจังยังฝืนไหมมาพอเจ็ดได้คลุนยังตรอยคาจีดคลังปนได้อตรอยคาจีดคลังมาวิสาทวิพรูพระห้ามกอดอายังยำบายังเมียนตาปังเลยเพลงช้าสำหรับเมียนจีคลังนั้นขอตีได้ยังเตรยเราจีคลังในขนมอาหารทอมจีดนี่นะก่อนเสกยำขณะตีปมเปลโอเคอาหารนะคะเมียนจีดคลังอัดดังโอเคไฟเบอร์ตุเรนโคคอนัทดองJust in case nobody know coconut, right? Okay. Young men, sandai, krup mok, men, klang, jiet klang, jiet klang, mau pi ban lai, thom jiet. Young men, krup, thom jiet, doi leng o, doi chan thi,ตัวดองอานุเมียนคลังได้ปันไตเพลยงเจ็บรำปลัดเวียเจ็บรำเมียนภายในหาวิสรูยำจราญบายงโยกตีดองกตีดองละอปันไตบายงยำตังกาตังกาอันนั้นจราญไปอีกให้ตัวเพลยงจะเป็นนามโยจีดคลังปีทอมจีดเปอร์ไอเวคับคับอันนั้นวิสรูลโยละเลยไปบายงโยดองมวยหอบอาอัดอัดตังก้อนนะจะตังกุยคำมังไงมายบอัดตันอ้อมวยเนี่ยวันได้ไปยืนก็หายมาจานสรูลไปยืนยาวกตีมาเพลทมากาพักอ่ะแต่เพรย์บังการเอาไว้เอาไว้เมียนจีดคลังสำหรับอายุเมียนจีดคลังวันได้ยืนไงยูทายยืนอัดโดยคาจราญยืนโดยคาติดยังตัวค่ะคล้าโอเคมายางติดต่อไปยังอัดจงทำไหมอัดเอาหรือก็อัดจงพราคลังสำหรับทเวมฮอบยังทเวลไม่กวิ่งยังเมียนวิธีทเวมฮอบเซ็งโดยเชียอังโดยเชียจมหอยตัวเจี๊ยสงาวตัวเจี๊ยดอทไอ้บายังตัวค่ะเพรงชาตันติกในเลือท่าสมัครก็ไม่วิจอบอันนั้นอัดพันหาแต่อันได้เพียงตักอาหารในขนมคลังอันนั้นพันหาเนี่ย in the oil โอเคละอ้อมพัด

Episode ชมพูปีขอดับซัมซัมเมอร์คนนี้ฟิจิคอลอ๋อแต่เบ็ดยังรักคนนี้เชียสนาได้ได้ตรงปองการ์ดขนมเพรครือเยซูสำหรับคาลอ๋อได้เพรียบันเรียบจอมจีมุนเอายังรักคนนี้ประพฤติตามยูลอนมันไม่ต้องที่จะเบิดยังรักนี้จีสนาได้ได้ตรงปองกาดขนองประครือเยซูบายังจงอมเพบาบายังจงมีนอัตชรตหนึ่งจระทำไมตาเนตนาตรอยทัวยังริเปรียในครั้งคนนี้ถ้ายังรักนี้เจียสนาได้ได้ตรงบังการครั้งเพื่อใครในนัดเพื่อเอายังจิมนุสสัจเรตยังหรือเพรียเพรียถ้ายังต้องการน้อยน้าสำหรับเอาไปเพื่อเพื่อยังต้องการในครั้งเพื่อใครมนุษย์รานกี่คำรังชนะอภิบาปปัญไตกินมันไอชนะเตยนั่งกี่บาดตุกเจ็ดกี่เกิดเอาไว้เพื่ออายยิ่งทั่วยับไปทั่วอบานกี่สกเจ็ดในขนมอภิบาปปีโปรกี่ท่าชนะอบานวิปัญญามันไอมันปัญญายังมันไอชนะมาปัญญากี่มันยูอันเป็นเรื่องชนะบางยังจองชนะยินทรการเนอร์จมวยเพรียนังเอ๋ยเพรียจุยเงี้ยยังเจียเนบาร์สัตปัญหาทอมจีเรื่องเนอร์จมวยเพรียปีพรุ่งยังจีเนตจูจิตเจงจอลในสิมริบมีจริงฉรานกิจฉลาดเชื้อดักรูปขนองเชื้อไอสะอาดบางกิจฉลาดคลาหายนังเชื้อนุรอดจริงถ้าแกไอฉลาดเตียดกิคำปรังฉลาดเชื้อรอดจริงฉลาดเตียดบ้านอดกิตรจำเชื้อมาวิ่งเชื้อเจ้ามาวิ่งอดโอเคบายยังจองเอาไอ้เพรียฉลาดทัชเรตรบตรงขนองชีวิตรบยังยังตรอยกันในจมุยเพรียตายยังตรอยทั่วไอ้สำหรับในจมุยเพรียตรอยอ่านเพรียกันไปเมื่อขนองโยฮันทีมวยชมพูปีนังโคดอบูนโยฮันทีมวยชมพูปีหนึ่งข้อดับบุญ

0: ันบานเขินเตะก็จ้องลื้อใส่กระได้ได้เนี่ยรอคณีหรือได้ใต้มันบานมีสอ
1: แวะตีมาเผยมวยขนมกาอันประกอบปีในทั้งไงนี้ส่งจอบตรมนิสันแวะตีมาเผยปีหนึ่งพระปีพระติกาและบางการลังจะบรรทอติดบรรทอปีพระเยซูจัดเสจัดสรุปเติบสายดำนังละอ่อส่งออกก้นส่งประประเทียนโป

0: สตัดดอสบรอซัมยูอัลติปีตัวบังคมนั่งอมเปียวเนียดอประเยโฮวาได้ตรงกวบกัวสสารอมล้องเปกาประโยชน์จิมวยกองต่อฟิลิสตินสตัดโซลตรงบางเคยปุ่ตอบคลุนจิจรานบันรถโซลรวมแตงบตราตรงแตงใบรบบรรจงหนึ่งโยนาธานตะบานสำรับขนมไงหนุ่มดาวิดล้างถ้วยจิสตัดทำไมดาวิดผมตั้งทำมือตีสระลายโยนาธานนางตีนาได้มีบตรามเนี่ยชัวโมพีโบเซตขนมไงหนุ่มเป็ดสตัดทำไมลาซายเรียตรงตามรอกบรบสได้ปีมนโยมกสำรับดับใบกำอ้อยมีนสลายติดนี่ฮาวเจมูลหาดได้พี่เลี้ยงปอพอมีบอสเซตนอมรถเตอร์ดำใบสวัสดิภีบได้ปลดเนียงรถเตอร์อย่างประยับประยับเป๊ะเนียงกับพลอดทะเลกับมาโนฮาวควันเตอร์ไงมวยสตัดดาวิดบันสูธาบัสันเจปุยปงรถบอสโซนมีชีวิตตรงมีประตัยจังบางฮันในสกิดได้สับราชบุเกปีปลดตรงบันสนยาเจมวยหนึ่งโยนาธานรีไอปุ่ดำหนักโสมมีเนบัมรามเนชมูสีบาบันตุปราบดาวดาวิดอัมพีบตราควันเจิงมเนชมูมอพีบอสเซจีบอตรบอยโยนาธานกือนรูดาวิดบันอ้อยน้อมยกมกไอตรงให้เนบัมราก็น้อมยกมกไอแวงมอพีบอสเซจบันกึศทาดาวิดนั่งสำหรับกอดกอดก็กราบกับมกจ่อหาวยมลาย
1: เปิดด้วยการนาวิเศษจะเนี่ยบำราระบกตรง
0: ตาดาวิดมีบรรทุธาก
1: ลมอ้อยคลายไหลเยื่อหนึ่งประโกนออกเตียงสลายจุ่มการระบกโซลเชียจิตาไอ้อ้อยเติร์ดดอไอ้เฮยไอ้ยังบอดิโพบในตกจมูกหนึ่งเยื่อจินิจ
0: ตอนสร้างสิ่งใดการนาระบกดาวิดโมพิบอเซตบางคล้ายเจียปุยปงระบกสตันมาเนี่ยได้

0: away สำหรับไอสกปรกอ๋อสำหรับไอสกอนไอครองเชียมระบายยงบานเมียนรังมอมก็ไม่กระปุกเป๊กก็ไม่ตีเป๊กก็ไม่จอลางจอลางคลังเป๊กใช่ไหมสำหรับไอยังจำคำควงอันนี้ด้วยใจเก๋เพลิง stop โอเค like traffic lights right เพลิง stop คังเลยปล่อยไฮเพลิงกระห้องเมียนในทำไมต่อยช็อปเซนกำไตมุกในเซนนะต่อไปยังเกิดอันปีอาหารเพลิง stop กระห้องเมียนในท่ากอมช็อปนะโอเคปอในกันดาปอไอปอตะโครอิกปอตะโครอิกมีในทำไมบาสันวีเพลิงสต็อปอายุงเต๋อหรือก็ประหยัดหรือก็โอเคเต๋อยืดยืดประหยัดโอเคไฮเพลงในคราฟปูไอปูใบตองปูใบตองมีในทำไหมเต้วุ้งซึ่งเนี่ยในเพลง stop ลืมมาเต้าวุ้งเพื่อวิ่งเต้าคิว alright so อาหารยังไม่ในกำลังกระห้องยังหา red light foodred light food away คล่ะโง่ไม่น่าหลักตีจะบาดเจียคราวอีทไงเนี่ยคิมอัดมีงการเงียทุกไม่เรียนสกปรกเตี้ยผัวอัดมีแน่น่าจงสลับตี red light food อาหารเมลปีสัตว์โดยเจียสายโดยเจียปองโดยเจียหรือก็สุดหรือก็ไอ้หรือก็ตึกดอกเกาอันนั้น red light หายอาหารผลิตคลังโดยอาหารกระจบอาหารกระป๋องอาหารไอตุกยูไตซาเกตเฟอร์ไอเวตุกยูอุติฮามีinstant noodles be pro you ngai tuk yu mai na na nang lo ba san yeung mien phnie yu ngai dang tha ge mau o khyam mien mi no we mien tveu ma hop ban pon dai ka phet be at lo samrap sokapheap yeung hai tuk phlai chae ตาไฮด์เวย์ตักพลายเชิญในครองเรดไลท์ปีพรัววิอาเมียนสสายบันไลสสายบันไลกีดอจิงอ่ะหายจุงคากีดอสกอร์ไทม์ตอนนั้นเรดไลท์แน่กลืนกระห้อง you want to come see my red lights don't you all right ตาพอตะครอยพอตะครอยนักแข่งนะถอยกระเบื้องนะ get ready to stop กำเตยเลื่อนไปกำยำจามไปต่อโดยคเนียสขนมอาหารกำยำจามไปอาหาร orange light food so orange light man ครับตอนนี้โดยดองโดยเงาโดยจันทีหายครับไอ้เพ็งหายทาฮูนะได้สาทาฮูบีเมนโดยสันไดเสียงกีปลัดคลาpartly processed soa little bit different from the original. Hi, ply ด้วยเบอร์ avocado ไฮตัวเองอันนั้นยังไงย้ำยังตรอยย้ำคลาปีโปรวิสมคันสำหรับโปรตีนนั่งจีดคลังในขนมครัวยังปัจจัยยังอัดย้ำทรานเตสำหรับกาเฟียกมไอนักเองตึกนอนไปพันยาคลังสเตียพลอยสำหรับไอสกอร์โจขนมคาสกาต่อมาเส้นยังย้ำอาหารขังนี้ฉันวิ่งไอ้สเตียโดยอาหารขังเลย alright แต่ยังไงเขาไปวิ่งเขาฉันฉันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งยำยำฉันปูใบตอง right โอเคปูใบตองบันไลปูใบตองตรงไหนพลายเชอร์บันไลนากบานโอเคอีน่ากบันไอ้ฮอปจรานเนี่ยคลาเปลกเกดังทาเกเมียนตักนอมจงงือตักนอมแอมครูเปียจรานพาทางกมไอ้ฮอปพลายเชอร์พลายเชอร์เมนพายนิฮาตีพลายเชอร์มันเอาจงงือตักนอมแอมกะลางเตปัจจัยยังตรอยดอสไรมาหอบเซิงเซนพลายเชอร์ละอ่อบาเซนยังเมียนบันไลพลายเชอร์ด้วยเพรียบังการ์ดในเมียนสะสายบันไลในครองเวียคอกคณีปีตึกพลายเชอร์คอกคณีปีพลายเชอร์ในครองกระป๋องคอกคณีปีตึกโครยอันนั้นสัตว์สกอร์นั่งเจียกมีย้ำเอาไว้ไว้ด้วยเพรียปังกาดบายังไงแบบบานยังไงจิกบานยังไงดอกบานยังย้ำบานจราญบายังย้ำกรีนไลท์ฟูดจราญอัดเมียนพันหาสกอขนมชีมเต้ตอนได้พันหาจะปนามเพลยงตัวปอดกรวยให้พันหาทอมในปอดหอม
1: สมจมีบสู้ปุ่มไม้บังโอน
2: Hello all beloved people
1: ตาปุ่มไม้บังโอนกึศถาตาเปรียหนึ่งฉลายตอบตัวหนึ่งกาสมบอยยงได้หรือเต
2: ้ Do you thinkGod will answer our prayers.
1: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញត្រង់ថា
2: Around 2,000 years ago, Jesus told people that.
1: បានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នក
2: So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock.And it will be open to you.
1: But all អ្នកណាដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញ
2: For everyone who asks receives, and he who seeks finds.
1: ក៏បើឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
2: And to him who knocks, it will be opened.
1: ឯអ្នករកគ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសុំនំប៉ាំងតើអ្នកណានឹងឲ្យថ្មទៅវា
2: If a son asks for bread from any father among you,Will he give him a stone?
1: ឬបើសុំត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬ
2: Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish?
1: បើវាសុំពងមាន់តើនឹងឲ្យខ្ញាដំរីឬអី
2: Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion?
1: បើអ្នករកគ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះ
2: If you then being evil,Know how to give good gifts to your children.
1: No, បើចំណងព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តើត្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអម្បាមានទៅទៀត
2: How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?
1: ដូច្នេះព្រះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការសូមរបស់យើង
2: So God will answer our prayers.
1: ព្រះនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងរបស់ល្អៗមកដល់យើងគ្រប់គ្នា
2: God will